0: 来杨梅龙门椅了。
1: 多谢我的龙门，但慢。กับสารวัตรจ้างเป็นเพื่อนสนิทกันมานานผูกพันกันมาก
0: นายซะก่อนเลยตามเขาเพื่อหาโอกาสใช่ไหม
1: อาชีพแบบพวกเรานะโอกาสสำคัญที่สุดอย่าพอแค่จะเอาชีวิตคนอื่นจนทำให้ตัวเองเกือบตายเพราะงั้นจะทำอะไรต้องรอบคอบให้มากมาก
2: จะแกนี่เจ้าเลยอะไรกันมา
1: ถ้าโชคดีหน่อยพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่เราลงมือ